0: มียังนักทุกเศร้าเรื่องมียุน
1: ฮีเดี๋ยวจะเอาไปหกับจะนุนักกาตุติกุรามานีนุนักเดี๋ยวเอาไปหกับจะเดี๋ยวเอาไปเนี้ยไปยุกุฮิลัดชาออกปัดกอลุนิปกุเลออกตุเอาไปพิเลออกตุทำมาเจ้าเนี้ยมันพัฒนาใช่ก่อนนุนันเลยเอกาลุลิจานีตุฮุกิเชมียุจับุตมานีเอกาลุคามีสังกิตตับจ้าเอกาลุคักตัวลัวปัดเดี๋ยวอเมชกาเลยเอกาลุคายุจูรับจ้าเอาอยากกูมัดชิดเอาที่ตกตุดเฮียขลุกอยู่ไม่วักจูบเลยของกบเลี้ยงก็ยากสุดแต่เฮียเนี่ยขลุกแต่อยู่กับตัวอักเวียไม่อยู่ที่กุน
0: เฮีย
1: ขลุกปิ้งเนี่ย
0: เฮียอาเป็กโคติกสักกันนี่ลวงอิสุงะฮาเบลีคุยันนามีปัลเลติรักปากิตาโวนะฮะนุนาริสขันเวปัลเลนิงินิกทุสังนาสากรักติลุตาอักเวียนิดมันนับปีวิกาคนนักสิยอินยงเมกาวิดคุยันนามีจักปากิตักวาวุติกุมากุวิลลุนี
1: เฮียโอ้กว่านุโลตับตับบ่อยนี่คิดว่าเราไม่ลุกกระชากเมียนี่ลุกป้าฟันไม่ลุกกระชากตาลุกเมียนโอ้วังกันทุบเล็กเยอะเอลินยาวงมีนู่นเล็กเยอะได้กว่าเขาอยู่มัดเชกก็จะบ่าวุติกปะก็ตะกายขจางเนี่ยปุ๋ยก็เอลินยาวงมีเล็กเยอะนู่นเล็กเยอะทำมาแล้วถ้าก็แม่นักขวิตแม่นักขจีบก็บุตรเคลีเคลับปากฮาละตะกายขจางมากปุ๋ยเป็นเล็กกูเชื่อแม่เขาวิธรรมดานับเพื่อขจีเตยเล็กเป็นเล็กขจีเตยเล็กเลยตะกายขจางเนี่ยปุ๋ยก็เขาอยู่มาจากอุ้มเนี่ยเขาอยู่มาจากลิ้นเนี่ยวันนี้นู่นเห็นแล้วก็จีดทำพาวุติกปักกะ
0: เอ้คุยันนามิลารูเบเล่ข้ากูกุตตาวไงตักพาวุติกจะเก็บสิ
1: โอเคคุยันนามิลารูเบเล่

อีเลกิลอกตูเตตซักซอนเนลมันอะกวซลิคามานิตามิโอตอลอกซมายุวินีอัมมานอร์แมนอะตางาลาคุนิกาตลิวิดซานยาติ